ายสำคัญว่าต้องคุณภาพให้อันนะเอ้ยคุณจะพูดเหรอไอ้ยังประเทศเนี่ยไอ้ยังประเทศแรกเสียกันแล้วเป็นอะไรต่อไปเนี่ยตุ๊กตาแม่สุดสุดทั้งนั้นเจลิกนักนะครับรักเป็นรักเป็นอะไรกันเนี่ยถ้าเขาบังคับไปให้เนี่ยคนเนี่ยไอ้ลูกคนเห็นแล้วมันหายไม่สิ้นอะไรไปทำสามกันแล้วกันบุ๋ม